อนบูมมกไว้ฮายคุมพลิกนะไงที่ผมมวยปรมเปิลปรมใบค่ายเมษาในวัดก็กำเปิลให้นี่จะบัดไม่ในขนมชนะ